0: ว่าเอ๊ะฮอนิมดาร์ลิง
1: อันมาเบียบิโก
0: ้ come at now we already running late เฮ้ยมามีโอเพ่นที่กันเดีย
1: ฮอนิม I'm sorry I just want to
0: You're not even true with your makeup